0: ไทยไทยละธรรมดาเดียวยันวันคาริกาไทยละวันไกลไทยเดียวปัตตวัยลีกาวเล่กลายเดาลีโฮปัตตวัยลีกาวเล่กลายเดาลีโฮ
1: ปัตตว
0: ั
1: ยลีกาวเล
0: ่
1: กลายเดาล
0: ีโฮสมัครว่าอะไรกันทับไปอะไรเล่าถึงเดือนละเดือนเดียว
2: Radio Sapalta 103.4 MHz.
3: Unnaman Live.